มาตอนนี้ความมือตัดไม่เปลี่ยนเลยคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไปบิดาชกุชิพยังชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยแม่งมาในงงเลยคนความมือตัดคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ซิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาโอซิพยังมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์ซิกาอุเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกัยแสงสัตว์ตามาบิคลีเตย์อาเอร์บบานาอุเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language kakcha kubin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani jodincha thau ama mon kai lang e takhe aw talno betal mahider phir duka paiela ni jhusi aw e phone number 0215 45787 9942 35541 aw bhoyo aw good very good very good

มาตอนนี้ผมมาตอนนี้ปีเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดตรงนั้นทำไรปีละชั่วโมงสิบยันชดใช้ไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูเช่นแม่ยังมาในคนนี้คุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์สตาร์ทูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาสิบยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอไอร์อะไรบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาจูซี่อังกฤษภาษาคุณเป็นเบวสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็แกมาร์ร์บอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตฟอนิปจูดินชะเท้าทำมาเมื่อไงร่างเอ๋ดักเอ๋เขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสัตอาร์ซัตอันท่านนับเบอร์4 20 35 41 40ครับโอ้ยครับกูดเบรีกูดเบรีกู